0: ลุงกุกกุมนุปนสางและน้ำหมิงกับขับเฮเอ็นจะกำเด่งกลางจำดวงรูปเพิงไกลเดมังรักแหลมเราและนันจำดวงสับลุ่มดวงรูปตักลักลำจำดวงรูปในหมอตึมตาพลสนายไอปูลมาประโรดเรากบินกระเซมกลางวิทย์ไกลไรเงะอันจะประปะลุ่มเอมาเริ่มลำดิกระตังประจบคลีลันไรเงะตึมหันจะประลู่ประเงะปิมเลรประตุมกราบลำจริงเพิ่มเท่าและนันปอกปร่องประเซมแนอมอลุยได้แรมพระลุยสังระกะยวาหมอกไหลเทลันลำไกลติบนกปลาเสาเรียนหมอลู่ต่อยงวยนาวสันทิงรอยตบลมลันสปันเอปูลมะพระมโรดเราโกมจิงไกลกะบินกะเชมดังวิทย์ปูตุตื่นลอยงะอันตะพระปะปลุเอมาแรมลำดิกะตังพระจกเลลันงะตึมหันตะพระนาวกบินหมอตึมดงจีโดหือฮุยเนมกับลำตรงเอืองดังแกแองควากระนองประดังจารควากระนองประสั่งเจแอจารควาไอปูลมาประมโรดเราโฮทิเวงเถาลำกระนองกิดไก่ประดังจารแกแองควากิดไก่กระนองประสั่งเจแอจารแกแองควาไอปูลมาประ
1: ลุยเซกและเฮิมเถาเตโนกบินไอเตปับลุยมาเริมล่ามสวยงะหัดรับประมเดกะตังประจุคลีลันประจิวโนรวมกอมกระละบุญลำจารหมอกแกลมดิงสวยงะจักลำตะปันหัดรับประมอกไกลกระเซียมลังกิดกายบังอิปุลมาประมรุเซโรดเราลูหัดรับประมอกไกลจอลันเดาะซีเรียมนันกระจักหัดรับประงามกระกระเกลันมังใต้หินจิโฮมรันใบกบบิลิร์ฮองลันเติมรุซานาโกวัลตุมกระบระกนอวันฟองมองะและตู่จีงเดาะซีเรียมนันกระจักหัดรับประรุมเติมวัลตุมกระกริ่งกวาดทุ่งลำวัลบุญปรองเราทุ่งตุยหัวงะและตัวปันพลุตัวปันกว่าสะปันพลุปากกระไรตุประเจ้าเกิดได้กิลันก็ตัวหางแอร์กะซิเกิดได้กริ่งนะตือระกับปานอันหายงะและตัวปันพุทธสะปันกว่าจะนำพลุนำกระไรตู้หินนะบรอเจ้ากริ่งวารมงาลำวัลบุญปลอมเราทุ่งตุยหัวงะและตัวปันพลุตัวกระไรตู้หินนะบรอเจ้าวัลสังตุกำดิหมอปรักบาเวดเบียสะอันฟูวัลตุยหัวเจ้าและสะปันพุทธสะปันนำตัวปันพลุตัวกระไรลันมอตัวปันพลุหิมากว่าจะมาพลุหิมากระไรตู้เตโนกับเบนพงเปียลามเดกตังแกลปิมกระเฮิมทอพลเมากับประรุมเติงดมหัดดาประงะอัตุเกมืดเป็ดตอกนั้นกลัมตรุนดมหัดดาประมเดกตังประรุมเติงปีเมาแกลตัวอื้อลำประจุคลีลันบลอรัมเตโนกับเบนดงจีโดหูฮุยเดมกับลำจุงเอืองดังแกงควากระนองประดังจารควากระนองประสานจีแอจารปุ่มนี่เกยปวนมาประมรดเราเลยงะเลยจักหัดดาประปาปลิมาเริมลามของแกลแจ็คมาสูรแกมของเกลนักุมกบแกลเกตกายของประกาเซียมหลังเตนกมาดำเซมกระดมแกลดัดลานกวนกับปักมังหัดดาประในประจุคลีลันเลยงะดมหัดดาประมังปุลมาประกาเซียมหลังมองงะและตุจิงทำโปรตปันโปรกระไรตู้เห็นนะประเจ้าแล่นั้นมอลูหัดดาประมองงะและกระลื่นมังกะหัดดากระจ่าเจ้าร
0: อยตัวปลุมลันสปันเอปูลกระเซียมหลังโปรตัวเราเอมาเมืองโบจินตรีบันบีทือมาประหังกระนังประดังวัลติฮวาเกิดกลายดับแพร่กันละทุ่นุยมาประลำสะดงจีเหวียงดึกเหียงกแองควากระนังกระเจมินหันใจลันกรามดิประพุนตรงเอื้องกแองควาไอปุลมาประไกลังกลายมาประนาวติโนกมาประเมาดงจีหินหรือตังลำกระนังกิดกายประดังจารกแองควากระนังไกลังวัลตุมกราภูเอียนดังโบวัลดงหัวระในหมอปะปลุประดังนักกุหังใส่ปอสปันตุกจูปลุกจูด่างเวงแต่ปิมกบกระนังประด่างวามดิกระตังกลายกรามดิเอปุลมะประมอตุมดำตุนมะประเจ้าประเกรดลังเล่นอันนังโจจอนกุนวันตุมกรามดิประด่างกระนังประสังเจียเอปุลยาแงประอิดกระจับตุระนายใส่ตุกเจตุเอโนรัมอาด่างเวงมอแงมกรายับกลายจวนวานละลอยงะจักประกเซมคลังกลายมะประมึงกนะตุลอยหันดาประใครไปไอประจวนกะกนะตุในมะประคือทนเราหมอกไหลตุอือหังกล่าวพลุเอมาดงจีโยสิจำตนพลุรัมติดนกมะประดงจีเหวียงดึกเหียงกิดไกกะประมะแอนเตและตับพาวิทย์กนังทำประกนุกนาลำเกลมอักเสาเรียงแตกลักทนตัวไอปอตับโลนำนกคำตาบระเสาเรียงเล่นอำนังทางโอกบโกมจริงเมืองรอยปลุเอมาดูรอยตับโลกลำลันสปันมอลเลลูมดิบวนแซงตัวไอ้งวยเล่นอันกระนังประตุมแกรมเนมเพลย์เรซึนอักไอเงาคำตาอำนังทางในเลาะจริงนก บิมลีร์มึงประตุมกราปลามจิงหลังตุหรุยปลายหึมเท่าตึมจับประงาหล่อมามตาเปียวกระจับดังเราเล็ดอันปักปร้องนกสิมแน่ลอยกระจับดังมรมโรเกี่ยมปะตุกการสิมนังนกหำตาหมดใส่ตุอิมาปลุยมากระนังประตุมกรามแนมปลายหับตักษาในแงวาปลำจริงและนำในแงมกรามนังโอกบเปียเลลุมตามนังกรามจริงมึงเสาเรียงนังเลาะมามเทจันและนำนังทังเล่กรามจริงเปิดทางตุ้มตามนังเลาะมาลูหันดับพระกระดับนังยากระพระตุ้มกราปลาเสาเรียงอัดหมอกไหลหันเท่าตุ้มกระดับนังยากระพระปลุยหาเป้าหันดับพระมดีนังจักเกรแอมเก็บเกรมเล่นอันในเกรดลังนังปลามจริงหมอล้มนี่งาเลาะมาหนาวลังตุยแรมกระยำตุ้มกรางาเลาะมาตัวจักตุ้ตื่นเล่นอันกระจับเริงมึงครอยปลุยมามันสปันตุระในนกหำตามนังทังโมเลตุมบลูเอปาวคือมนิบวนสร้างตัวง่อยและนันกระนังประตุมกรามแนมไพลเรสันลังเปลมนังทัง
2: ปีลีรประตุมกราสิมแนจิงประงะยมพันรูมดิยมเอโนปวมงามหนึ่งมึงหล่อมาและนำดิกยามประงะหล่อมาตีตักลักโมกไลกจับเริง
1: กลทนตัวปอดวับลุสนาตัวปอดวับลุนำกลมจารหมอยเปปลุหิมายปลอยไม้ตุกอใส่ปีกุมตุมกราเปลมเนียบอมงาห้องเซตุตะปันปลุหิมาหับนักษาตอบลุปากระหนึ่งเปราะเปลมเนียและนันด้วยตุกุจุปลุนำวารมดังกอใส่รุมนึ่งห้องหนึ่งลูเองเอากระนั้นละมอยมากระหนึ่งเปราะกระสุนมินไปยัวกระดับหนึ่งมาปลอมเราเลยงามเบ็ดกับกระดมปลาหัดรับเด็กมาปลอมเราดิกลายยักษ์ยามกับบอมงาดังทั้งดมนกปีลิรมเบ็ดเป็นสะนกมอลำดมปลอกงับพลแสซีกับเพศเรียงเดียบไรบอกร้อและนำดังและมอมกรามจริง
0: กระหนึ่งเปราะสั่งเจแอจ่าตะลักบรอดำจนกระดักจ้ารอยมลันมุดทนแรมเราตัวไอปอตะโลนำตัวไอปอตะโลกระจุหังสังระรมโตเดเดสังระกืลซากืลตัวกืลเตาเล่นอันนกโตแรมกวาดลำจาร
1: เลยนั่นหากได้รำพระลำจารตักลักรำพลนาสังระลำรวยตลับละสามหลันสะปันทนตัวปอตับลุนำให้จันหากได้รำอตุซาอตุตะปันและดันอตุปลุตัวนาวสังระเดิมเห็นลำรวยตลับละปะมันสะปันทนตัวปอตับลุนำกลายเป็นพลบทุนแรมเรามอมกอมจีนลำรวยมามันต่อปั้นทุนตัวปอดอบลุนำกลายรำเกิดตาซาพลงะบังรวยมามันต่อปั้นทุนตัวปอดอบลุนำและดำจิรุยเอลอกรวยพุทธปันลานซาทุนตัวปอดอบลุกจุบียับพุทธปันรวยกำแรมกลายรำเกิดตาตัวและนันทุนแรมตัวปอดอบลุนำตัวปอดอบลุกจุรำจิรุยเอลอกรวยหลับลุสามลานิมาทุนตัวปอดอบลุกจุยับลุกจุรวยกำแรมแกลกระเสียมตลังตัวยาพรำจิสังระเกลซาและดันกระเสียมรักตัวยาพรำจิสังระ

0: ตัวเองเว้ยอามายอกันนังมาบังสาบล้วนปอสวัสดิ์ดูจโอเด็กเกอละมากระเสียมหลังหนาปอเท่ากระกำเด็กกระเด็ดหลังหนาปอกระเสียมหลังขนหัดติบมุมด้วยวันสร้างและดันไกลยัดเลียกระซาเกรงลันก็ยวดะเตอร์เปราะลงมามึงก็ฝังเปราะชินทิงดมนกปลาอามายอกันนังปลาวิดปอกระดูจโอยิงและนกนาชินทิงนกกระปอสเรียงยัดเลียกระเกรงลันหนักนุ้ยไกลถัดไกล
1: นิปุ่นสร้างและนับิงกับมอซาคนิครูกาซากริงลันอมอกุนยัดเล่หังกลายมพันกระตือกระอ่งโอเบตากนังกะมามุดลำสั่งกลมตรงมือไอหน่ายจริงกะแวงมตุมหังนี่บนสางงานละมาอมอตาตัวปลุกรำดีกูอียุยเล่นอันบังซาบลาบลวนเสาเรียงเราลุกมึงนานึกบนสางตัวไงเท่ากละเล่มะไอเตยขับกระตวยงอยมึงนึกบนสางแตกลัก
0: เศร้าสางกลุ่มลงจิงหัดรำดักแกลถารกระแกกระตวยงอยหนาดลังลำรายกำกอมจิงแกลมักสุเรียงแตกลักทนด้วยเป่าตอบลนำในแกลมเทตินั่นละมึกบนสางตวยงอยเอาหมดยอกนองลังดูดโอมรำเบ็ดทงอีปูลกระตวยบุญหมดลังขนถารกระแกสางกลุ่มลงตวยงอยจิงพ้นลำหัดรำดักแกลถารกระแกนั้นลำวางตลอบหลุมนิดคนหันติบอยู่ในเดดเดิมมอยอดลี่ห้องแกล้มวุ่นปอมงัดและนันแกล้งอปิมโมดังบังแกล้งติบเอากวาดล่ามแกล้งไปกดองโบแกล้งแผ่นปอกอดใส่รูปกับแกล้งแผ่นอยู่หน้าและนันแกล้งจุ่ยเปียวมึงตุ่มเกลินู
2: ก็จังควรไอ้ที่แจงแรงแกล้งแท้เศร้าสังกรมลงในสนั่นเละตกติดในบุกแกล้งปรับไอเมียดและอันแกล้งแท้มึงนึกตัวมึงก็บุกจัดแซมและอันกระตือกกระแองไอ้ที่
0: เบกัดละห้องสังกรมลงตัวเองเวลานาเช่นลังตุ้มนกปลาหนาปอสโซเรียงแต่นั้นไกลถากแร่อมอยอยมอยัดเลียติดุ้มกันเดิมก่อมจริงแกลมอากระดูกกระอ่างโอเบต้าตัวเองเวมเป็ดถมเดือบวนสังนาเช่นลังฟาร์สโซเรียงและดันมึกไกลยัดเลียกับรอปลาเกลียดลังโซเรียงและดันไกลถากแร่กับกริงลันหนักนุ้ยตัวเองเวมอลงครอบละและดันบังปอสโซเรียงไม่มาเมื่อเนื้อบนสางหยาดเลียกับเปราะปลาเกรดหลังนาบอสเรียงมอลูกับแจ็คและนางสวยมันไอตีหมดยอดอันเดียวมอแฮซาบอสเริงแจ็คเซียมขี่เตสังเกิมเนียเนื้อบนสางตุงและแอร์กับเขากับห้างสวยมันไอตีดังบางสังกลุ่มลงดูกับนกปลานาโซเรียงด้วยนกในมอเป็ดเลียกับจับและเมื่อเนื้อบนสางดักลักสร้างกลุ่มลงยัดเรียกกับคณะครูถาดแกรวารนาปอกรอยัดเรียกกับประหลอกมาบีมด้วยวันสร้างจริงด้วยเกร็บเปียวและลันยัดเรียกละ
1: เธอเรียงเยอะจริงนุ่ยหล่อยัดเรียวิทย์กลายนุ่มกับตัวเงยเรศนทิงกับยอดนั้นตัวเงยเรศนทิงติดในอมอก
0: ตีจารดักลักเรศในตาเลยเราตัวเองเงยมาเมื่อแกลถากระลำสั่งกลุ่มลงไอแต่กับนั่นนาชินหลังนาปอกรอเมื่อด้วยวันสร้างยัดเรียกกับประหลอกมาตัวเองเวลงคับปลาปอสเรียงและดันบังดังบังคนักครูถารกระดื่มอยู่หน้าตัวกระบอกร้องมันดำกรามจริงบังหลับมาจารตักลักเฮนิจายหล่อสูรเกียมของตัวเองเว
1: นุบุญสังและดันมิงกับสังเลยยมเจมดังปลาโมปุ่มงาดิปิดหังกับเฮติวจริงนึกงามเราลักมอมนุบุญสังสะเอกเน็กจารตักลักกระงะอมอโยกนังเบียร์ยาจิตึมหลันโปมอดูจเออหัดรับในปลาปลาลูมตำหนึ่งลำสาปิดลันลอมดีเอโนปรักมอปลาพิษบรึลูเฮนกะเลยติปตามนึกอันสังบรึมอกะเลยเลยมเราดีกะยาเฮนลำนั้นปลาปลาเสาเรียงปิดทางตึมหนึ่งกันฮักปลาพิษลูกะเลยตุตื่นกำนึกอันสังลำสาหัดตามกระหลันมาก็ใส่ยังอีชวนไอปันเอลอติกนังปลามาอาจารย์กระเพดุจบุปรปลาเสาเรียงปลาวิทลูปรากแก๊กยังเลปลาและไอเป้ใส่ตุ้พุนนาปัวเสาเรียงกรับทนก็ใส่ยังอีชวนมอหรือไปไอเป้ฮับลูกกระจุตันปัวเสาเรียงไอมาตันกระเพไอเป้ไอมาตุ้กิโลกรัมติวปลาปลาปลาลุ่มตำหนึ่งลำสับปิดลันรูก็ใส่ลำดีนอปรักมอปาวิทกับโปตัง
3: มาในดึงในลำดีทางไกลปลาสเรียงนั่นแหละ chỉnh bố lại tổ tư prong đi đi

0: ลุงกูกำลังปนสางและรับบิ่งกับขับเหยนจะกับเด่งกลางจำดวงรูปหังไกลเดเมืองรักแหลมเราและนั่นจำดวงสับลุ่มดวงรูปตักลักลำจำดวงรูปในหมอตึมตาพลสไนเอปุลมาประโรดเรากบินกระเซมกลางวิทย์ไกลลอยงะอันจากประปะลุเอมาเริ่มลำดิกตังประจบลีลันลอยงะตึมหันจากประลูประงะปิมเลิร์ประตุมกราบลำจริงเฮิมเท่าและนันปอกปร่องประเซมแลอามอลุยได้เรียมพระลุยสังฆะกยวาหมอกไหลเละลันลำไกลทิพนกปลาเสาเรียนมอลุต่อยงวยนาวสันทิงรอยตะปลุมลันสปันเอปุลมะพระมโรดเราโกมจริงไกลกับบินกระเชมดังวิทย์ปูตุตื่นลอยงะอันตรพระปะปลุเอมาเริ่มลำมดีกตังประจกเลลันงะตึมหันตรพระนาวกบินมอตึมดงจีโดหือฮุยเนมกับลำตรงเอิงดังแกงควากระนองประดังจารควากระนองประสั่งเจแอจารควาไอปูลมาประมโรดเราโฮทิ้งเวงเถาลำกระนองกิดไก่ประดังจารแกงควากิดไก่กระนองประสั่งเจแอจารแกงควาไอปูลมาประ
1: ลุยเซกแลเฮิมเถาเตโนกบินไอแต่ปาปลุยมาเริ่มล่ามสวยงะหัดรับประมเดกตังประจุคลีลันประจิวโนรวมกอมกระละบุญลำจารหมอกแกลมดิ้งเลยไงแจ็คลำตะปันหัดราบระมอกไกลกระเซียมลังกิดกายบังอิปุลมาประมรุเซโรตเราลูหัดราบระมอกไกลจอลันเดาะซีเริมนันกระจักหัดราบระงามกระกระเกลันเมืองใต้จิโฮมรันใบกบบิลิร์ฮองลันเติงมรุซานากอวัลตุมกระบระกนอวันฟองมองะและตุจิงเดาะซีเริมนันกระจักหัดราบระรุมเติงวัลตุมกระกริ่งกวาดทุ่งลำวัลบุญปรองเราทุ่งตุยหัวงะและตัวปันพลุตัวปันกว่าสะปันพลุปากกระไรตุประเจ้าก็ได้เกลันก็ตัวหางแอร์กะซิก็ได้กริ่งนะตือระกปานอันหายงะและตัวปันพุทธปันกว่าจะนำพลุนำก็ได้ตู้หินบรอเจ้ากริ่งวารมงาลำวัลบุญปลอมเราทุ่งตัวหัวงะและตัวปันพลุตัวก็ได้ตู้หินบรอเจ้าวัลสังตัวกำลิหมอปรักบาเวดเบียสะอันฟูวัลตัวหัวเจ้าและสะปันพลุตัวปันนำตัวปันพลุตัวก็เดลันมอตัวปันพลุหิมากว่าจีมาพลุหิมาก็ได้ตู้เตโนกับเป็นพงเปียลามเดกตังแกลปิมกระเฮิมทอพลเมากับประรุมเติงดมหันดาประงาอตุเกมืดเป็ดทอนั้นกลัมตรนดมหันดาประมเดกตังประรุมเติงปีหมอกแกลตัวอื้อลำประจุเคลลันบลอรำเตโนกับเป็นดงจีโดหูฮุยด้วยเห็มกับลำตรงเอื้องด่างแกงควากระนงประด่างจารควากระนงประสานจีแอจารปุ่มนี่เกยปวนมาประมรดเราเลยงะเลยแจ็คหัดดาประปาปลิมาเริ่มล่ามของแกลแจ็คมารสูรแกมของกลนักุมกบแกลเกตกายของประกาศเสียมหลังเตนกมารำเซมกระดมแกลเด็ดลานกวนกับปักเมืองหัดดาประในประจุคลีลันเลยงะดมหัดดาประเมืองปุรมาประกาศเสียมหลังมองงะและตุจิงทำโปรตปันปลุกกระดิกตู้เห็นหนอประเจ้าและนั้นมอลูหัดดาประมองงะและกระลื่นมึงกะหัดดากระจ่าเจ้าร
0: อยตัวปลุกลันสปันไอปูลกระเซมกลางมโรตัวเราเอมาเมืองโบจินตรีบันบีทือมาประหังกระนังประด่างวาลติฮวาเกิดกระไรดับแพร่กระหน่ำตู้หนุ่ยมาประลำสะดงจีเหวียงดึกเหียงกระแองควากระนังกระเจมินหันใจลันกรามดิประพูนตรงเอื้องกระแองควาไอปูลมาประไก่ลังกระไรมาประนาวตินกมาประเมาดงจีหินหรือตังลำกระนังกิดกายประด่างจารกระแองควากระนังไก่ลังวาลตุมกราผู้เอียนดังโบวาลดงหัวระในหมอปะปลุประด่างนักุหังใส่ปอสปันตุกจุบปลุกจุบด่างเวียงไอใจปิมกบกระนังประด่างวาลดิกระตังกลายมกรามดิเอปุลมะพระมอตึมธรรมตุนมะพระเจ้าพระไกรตรังและนันนังโจจอนกุณวันทุมกรามดิพระดังกนังพระสังเจียปุเลยาเงาพระอิทกะจับตุระนายสายทุกติดตุเอโนรามอาดังเวียงมองามกรายับกลายจอนวานเลาะลอยงะจักพระเกษมกลางกลายมะพระมึงกุณวันทุลอยหันดาพระใครไปไอพระจอมกะขณะตุ้มในหมาพระคือทนเราหมอกไหลตุ้อหังเปล่าพลุเอมาดงจีโยส

0: ทนเตะปอตบลุนำกลายเต็มแผวิตปิมกบหังกรามดิสังระอตุเรียมเอปุลกุณาตุนำโตปีกนาลหังเอโนเบียนเจหมอเจ้าตึมสะวาลกุมจิงกลายระยับนำโตลอยหาดำตุนเชริกลายเอเปกับบ้านนำโตตึงมึงกุทนเรียมตัวไอปอตบลุนำตัวไอปอตบลุกจูนิบุญสังและน้ำบิ่งกับบัวสาวเรียงเตอร์ตึมลำแสงเจิมแน่จริงซ้ำตาบัวกรอสิมแน่ดุจเตอร์มอนาลแรงทุกตินอกปลาหนาบัวสาวเรียงบัวนาสาวเรียงปรุงบัวมือนิบุญสังหยาดเล่กับประปลาไกรหลังสาวเรียงจังปลาบัวสาวเรียงเล่นอันบังนั่นตึมไกลมรมแรงเตอร์ต่อยงวยหนาวสันติงตีตึมนกปลาหนาบัวสาวเรียง
1: ดมเรกำในลำเรกำก่อมจริงและมักเสาเรียงตักลักทุนตัวบอดอบลนำมอลุนกปลาเสาเรียงลำจ่าตักลักดวงและตัวเงวยเรชินทิงเตนันมอมอมดังยมหินโอก่อนนองมอมะอัมเดบนซามตมปลังกับตัวเงวยในกระเสียมหลังบ่อหลังรวยบ่อและดันขักเยอะแยะเปียต่อกราลปอกกระสะแห่อมอตาไอบีตอมโมก็ตัวเงวยปลาบอเสาเรียงยอมนักดมตาประงายจดมืองกวดลำนันมอลุตัวเงวยคาเปตี
2: nông dân ở đây thì họ chăm sóc rất
1: là đầy bút lè chân thình tiền này mò lu làm agati quạt lâm còn nòng thò play là đàn bừng bò sò riêng rệt này ở đây chồng bò bò sò riêng là đàn lọ mỡ túm lè giặt lè cả bọ kẹt lặng nào bò sò riêng mầm tiêu buồn sang sệt nick này chính rèm ag ở đây âm ti vật ô
2: mình sẽ có thể đe
1: อระในจาระตักลักมอยเบะปะพลุสไซปอสปันในตัวดอบลุหิตาระนกปลาเสาเรียงทนตัวไอปอดอบลุนำในบ่มงาโรยเวทนางไอเฮเบะเฮใหม่ตัวเฮปอตอนเบะทำกรรมดิกริงปลาเกรดลำโรกริงปลาบรอตัดตัวเองเวลาเชิญลังตุบนกปลาเสาเรียงจึงบรองำเราก็ยัวดาเตอร์กนองชิบอสเสาเรียงกนองปาเวทมะประกักดุจเบียดาเตอร์ตัดตัวเองเวนาวชื่นลังตัวเองเวบุกละนาโปหมอกมืดในบนสางหยัดเลกับบรอเกรดลังเสาเรียงและนันจ่องปลาบึงบอสเสาเรียงบรอหงะนั่นปาเวทปอตุตื่นยุ่มพันกับตัวเองเว
0: ตัวเองเวดีเตะไกนาวตุตีตึมนกปลานาปูเสาเรียงบาลูกไลมแอกตีพิทักษ์นั่นตัวเองเวเลาะเท่ากละกำหนดปลาเกรดลังเล่นอันเบลมแน่ปูเสาเรียงไม่ปูตึมตัวสันทิงในมอลูปูสะวัลลำจารลักตกงะมอลูตัวเองเวขับกับตัวสันทิงใน
1: ห้องตัวเองเวระในวาร์เสาเรียงอมอยกนกนกปลามจิงดูดโอเบตาจิงนกหลอกเกษมลำเด็กเด็กบนสร้างเกรดลังนาปอคนหัดเด็บกวาดลำบ่มเด็กบนสร้างเอกาวเห็นกะนั่นนั่นละกะเสียมลังแกลทารกะกะซากริงลันและนั่นคนหาติบหนักมนุษย์จารตักลักตีนกเป็นพ้นกอมจิงแกลมอักษรเรียงตักลักกะนึงพร้อมกอมจิงแกลมอาคมแต่ละนำตัวระเชิญทิงมุกวบเพชรเชิญทิงตีลุนกกันกะเสียมลังคนหักรูทารกะกริงแตงเวียนและนั่นนาเชิญลังบังปอดเสาเรียงเตะดามตาม
3: tham gia vào các cái công đoạn trải nghiệm về
0: bọa sân tinh lọ ma kinh buồn sang trình xa lầm tướng bọa sân tinh một lời đi cái giả mừng là chà Việt Nam cái doan ăn eli enti đi cái giả dỗ quốc cầm thê tuổi người âm hội dỗ cơ năng tuổi người cùng là đuổi chó bệ ta vật tuổi người là tại chạy ngao bộ nếp rầy một lúc tuổi người là tại chạy ngao khắp cả bọa sân tinh này
1: ดังมังตุบนกปลานาปะกระหังปรุงหงสามตาประชินทิงเรามังจารตักลักเบรดีกยาร์ตินันตัวเองเวอมะยกนังมะบังสาบลวนปะเสวดิ่งดูดโอเดกะละมะกะเสียมตลังนาปะเท่ากละกำดิกระเด็ดลังนาปะกะเสียมตลังขนหัดติบมมดิบวันสร้างและดันไกลยัดเลียกะสากริงลันก็ยวดะเตอประลอกมามก็ฝังประชินทิงดมนกปลาอมะยกนังปะวิดปะกระหังดูดโอจิงและนกนาชินทิงนกกระปอสเรียงยาดเลียกับกริงลั่นนักนุ้ยแกลทารกระ
0: นิปุ่นสั่งและนับิ่งกับมอซาคนเอกรูกับซากริงลั่นอมอกุนยาดเลียหังกลายยมพันกระตือกระอ่างโอเบตากนังกระมามุดลำสั่งกลมตรงมือไอหน่ายจริงกับแวงมตุมหังนี่บุญสั่งงานละมาอมอตาตกปลุกรำดีกูอียุยเล่นอันบังซาบลาบลวนเสาเรียงเราลุกมึงนา núp ơn sang tuệ ngoài thọc lạ lê mơ ai tê khắp cả tuệ ngoài mừng núp buồn sang tạc lạc
1: sau sang krum tlong jing ha dam dak lae thar kreh ka tuay ngue nau tlang lam re kam kom jing klem ak so rieng dak lak thun doi pa dop lu nam nai klem the ti nan la mdue bon sang tuay ngue a mo yo ka nong tlang duoch o mram bet thong ipul ka to muoy mot lang khno thar kreh sang krum tlong tuay ngue jing phun lam ha dam dak lae thar kreh nan lam vang tlop lu nit khono han tip yue nai de deum mo yer li hong klae muoy pom ngat la nan klae nga pim mo dang meng klae tip a kwat lam klae pe kut ong mo klae phian pa kwa sai tru ka klae phian yue na la nan klae chue pe meng tum ke li nu
4: vì đón chờ rất là mong chờ
0: câu chăn quân ấy ti chàng lăng lèm ta sau sang krum tlung này san ăn lê trục tịt này bu lèm prap y miệt lên ăn lèm ta mừng nơi cái tụ mình câu bu chặt xem lên ăn cái trước cái ăn ấy ti
1: bê cắt lá hoàng sang krum tlung tuy người lợn nào trên lăng tụm nóc lạ nào bỏ sầu riêng tên ăn lèm thả kre à mọt dọ mọt dạt lìa thì đúng cơn đường cọm chìm lèm á cơ trước cái ăn ố bề ta tuệ nguyện biết thầm điều buồn sang nó chuyển lăng và sầu riêng lại đàn mực lại dệt lìa cặp rọ pla kẹt lăng sầu riêng lại đàn kẹt thà kẹt cả kinh lăn nạp núi tuệ nguyện mò luôn khóc bla lại đàn bừng bỏ sầu riêng
2: từ một trái sầu riêng khi mà
1: mày mò mượn điều buồn sang dệt lìa cặp rọ pla kẹt lăng nạp bỏ sầu riêng mò luôn cả đất lại đàn xoay màn đi ở mọi độ anh liệu ố mọi hệ xà bỏ sầu riêng chắc xem chị thì sang trường nha nếu buôn sang tung lẽ e của họ cả hang xoay màn đi đang mừng sang krum tlong trong cái nục là nà sầu riêng đoạn nục này mò biết lê cái chập lẽ mừng điệu buôn sang đặc lắc sang krum tlong yat lê cái khu nạc kru thả kre và nà bỏ kro yat lê cái bỏ lọc mà bìm điệu buôn sang chìm đi kẹp yếu lại lần yat lê lạm ngay kẻ hệ tiếp ở quạt lầm bằng bồ cơ tuệ nguê cơ xìm tỏa cơ dọa nằn bỏ lọc mà à mọ dọc con ông mọ bỏ cơ hợp đuổi chỗ bè đá là mọ nốt cơ tuệ nguê trình thinh lại nằn tuệ nguê lọ thảo cơ lại hên cơ kỉnh lăn nạp nuôi đặc lạp
5: người nông dân phải có một cái kiến thức hiểu biết
0: nếu con sang là bộ sở riêng giới trình nơi lọ dạ lê viết lại nôm cơ tuệ nguê rẻ sân thinh cơ dọa nằn tuệ nguê rẻ sân thinh tịt nay à mọ dọc con ông mọ lăng thảo cơ lại cơ bộ sở riêng đuổi chỗ bè ta lọ thảo lùi hên tum ta cái làm căn cờ kinh là bộ sầu riêng này.
1: Tì chà đặc lắc huệ này, ta lấy lo tuệ người mà mượn kẻ thả cái làm sang krum tlong. Ai thế cả nân na chìm lặng na bọc rõ, mượn đi buôn sang yết lìa cả bọ lọ mà. Tuệ người luôn khóc là bộ sầu riêng lại đặt bằng. Đừng bằng con nạc rù thả kẻ đưm dưới na trô cả bọc rõ, đâm cảm chìm bằng lọ mà. Chà đặc lắc hên này chai lọ sù rực kèm hồng tuệ người.
0: Nếu buồn sang là đã mình gặp xong lấy dồi một chế nâng bà mô bùm ngà đi bít hăng cập hề tiêu dinh nịch ngạm râu lắc mồm nếu buồn sang xạ e cà nét chàn thạc lắc rõ ngã âm mô yếu khả năng bè dòa chí tìm lần bồ mô đuổi chở hạ trạm nịch bè bà lùm tàm nâng làm xà bít lăn lộm đi e nô bác mô bè vít bự lù hên cà lê tìm tàm nếu buồn sang bự mô cà lê mê râu đi kì giả hên lâm năn bọ pla sầu riêng pít thằng tum nâng căn lắc bè vít lu cày tụ tin cầm đi buồn sang lâm sai hai tam cra lần ma anh cọ sai yang y xuyên ai pan hello ti cân năng pla mà hai chân cà phê đuối bu bọ pla sầu riêng bè vít lu bạc cát yang lê pla lê ai pe sai tu phun là bùa sầu riêng gấp thôn cọ sai yang y xuyên mò rùi bè em bè hấp lúc cái chú tàn bùa sầu riêng em mà tàn cà phê em bè em mà tu kilo gam tiêu bọa bè bà lùm tàm nâng lâm xà bịt lăn rù cội say lợm đi nọc bạc mò bà viết cờ bồ tương
6: hát này từng hát này là mình hằng lại bà sầu riêng đó lẹ chính bố lại tổ tương prong đi đàn lại cái màu lù sẽ hát này đà màu miết lúc phun đà đọc lúc phun ẹt đi lại bẹp cội lắm mà đã lâm màu đài map lúc phun đã stop phun nên dính ẹt màu lại bị cái giá rồi mà so lại là pay phun đâu
0: cội sai rằng y hiệp nê plà lọp lúc phun là bùa sầu riêng biết thằng cà phê ấy tây tum thôn pla thôn lê